0: ลู
1: อี
0: เอ
1: ว
0: ล
1: ีคักซี่อาร
0: ลู
1: มา
0: เอ
1: น
0: ล
1: ี่วันหนึ่งมันจะบอกสุกี้
0: มุน
1: เป็นที่นิยมข
0: ล
1: อ
0: างกอ
1: โ
0: ิ
1: ล
0: นเดีย
1: ก
0: นลูดคอนแทคส์